0: 跟出来做的那做您底下您你啊做从路的那那点跟别的你莫底下您以 district 上升啊，得跟村别的啊，跟出来做啊，第二做您跟那那路讲啊，跟 CEO 比那他爹第二那民汉第四个做啊，啊，他爹买跟啥嘛？他您米卡人那没事了吧你？ta chuanin i fak na min ti sakla kan ti ni kan ngen ne ni chumo ani in du dar sna te lps a te fak na min han ti sakle a ta chuanin mi in khan an lo me sha chawa ke ma ni in stock point du te kha kan zu zunga ai zo la cha cha cha pa hianin i kan thil siam chha shim shim kan production sang te po i azo na mun kan ne ya tu kwal te ni school pu da kwan sag mar ta kwan ta kwan in kan zuk thun ve chi na an ni in te khan in min lo sha sak chi na kan chor trang ka ya sel te blu phi i enge kan kan zuk thun to pa te khan in an ni in min lo sha chwa sak to pa chuan in zar kot ai zo zar kot ke mar traffic point bu da kwan in stop point kan zuk ne bo wa ta kan zuk zonga ဒီကနေ့ game အနည်းခင်းကန် in high ကထောပြဲစေလားအရှန်နတူရခန်း market zone နာမော feel ဆံဆော်ရင်ရင်ကျူ market အရင်အတေရမင်းလုံးမြေချက်လောက်ကျွမ်း game အနည်း market အရှန်နတူရခန်းဤကန်ဘွားပူရကန်တီတက်တခါငါရဲ့ဒီကျွမ်းင်းရမ်ဇွန်တော့တဖမ်ကတာခွာနင်းကန်ဟန်ဘေဘောကကန် feel ဆံတဲ့ဟိမင်းလောဤဇော်စပ်သဲနီကန်တဲ့သူတန်ခတဲ့ကျွမ်းင်းဤไอ้ดันตัวเต้ทิมบากะอัดฉันนะเต้อาจารย์ตัวเต้เนี่ยนะข้าในข้านิ่งกันหันอีชิดาจารย์อันนี้พวกข้านิ่งข้านิ่งมินเล่าจดสักเวลเซนนี
1: ่อันนี้จู่อีอันนี้เลยพอหันสวดลูกตาเจล่ะไม่ค่ะโปเดอร์ก็เอ็นจังอ่ะไอ้ตัวเนี้ยที่ตักค่ะอีตัวเนี้ยนะมิกซ์อินตัวจริงเอ้อโปเดอร์ก็มองที่เนี้ยไอ้ดันที่ค่ะ
0: my powder he bom de no pang tan pun i na nau cho a te a cha a i tui luma tia pun ai ta ya bom de ne na cho pun chuanin cho a u pun kha thian cho a te a u bin kha thian kha nin ai the
1: eh i a cha don ria me ya tro he han in me tur mo tui ne na mix a han in me tur e tak sa chak na tan thil thalu to kan ya hanin zot le zel ta ila ani le hemi e production hi mo e aizona ta na tlaki tm
0: aizona ta hanin a cha ka tia mo ke ni ang chu tikan inge thinglang ta ka aizun kan ni a aizona nge nge kan nei na tur ta na tia group a po ma la chho kan ni ta ni chu chuanin khate thil siam chwa reng reng hi chu i atiam a hau tak ro ra janin e zon da ta ani ka ti
1: ani le mo enge han be don rum rum chang ang te in ne chinem har sad na in to ang deu te kha sei tu ri nem
0: thil siam chu an din an kan suk training da a kha nga kha nin kan training na nga kha nin a theory ang te kan zuk zir ta ma se i khatya a practical han ti le khan thil che du te mai te pe chu alo che du a a chang chang han ti swa chang tam tak te po kan nei ya kha da kha nin ti cha te chang kan nei te kha nin a be don tha ga loan kan lo la a loan ma nga ti kan lo ni chuan vui mai te po i alo che chang a oma kha nga kha nin be don rum rum chang kha atama
1: อาเล็บหมดเทเหล่าเอ๊ะกันติดเชื้อจนอาเล็บกันหมดเทเหล่าไม่ยังอาจติดจางหม้อจากที่บอกค่ะ
0: ทิมบ้าก็กันจู่กันล้นมั่งก็ตีกันนี่วางอินอาเทียร์จ้าอินกันที่เสียมเร่งๆค่ะโคลที่กันเล่าในละว่ากันไม่ที่พวกจิ้มเตะเต้นกันหันเล็บปะให้โคลมั่งก็อุ้ยสั่นแต่ก็หันติดซุ่งซุ่งค่ะอันนี้ละว่าวางอิน
1: หุ่นเล่
0: ท่าเดะเหก้าอาจจะนักโคลปกันเลยแล้วว่าไม่จู่กันเชียงอ่ะอาจจะนักโคลปกค่ะกันเลยจีแล้วว่าที่จวนนี่เองที่กันเชียงแต่กันหันเลยตัวช่วงอาทิตย์ละจวนนี่ให้จิ้มมังเต้นกันหันเตรียมมาเสียงตรัสยานี่ให้กันมังอันนี้จู่ข้างกันจวนนี่ท่าค่ะเราเห็นเอ็มเอ็มมาจานาที่ยานี่กันเบ่งเรื่อยชีนี่จานาด้านนี้กันเซนจังแต่เอามาอีโคลมังเอาสังปกติอันนี้แล้วข้าจวนนี่ท่าเห็นบุกเสียข้างข้างนี่เบียดดงดูครบไห
1: มอันนี้เลยไม่หิมะอินดู

นังเล็กเวเมติลากันไงทักตักขาบุ้งคนเวเมสายปอลตินารอนสักอันนี้เฮียอากาศวันนี้ไอ้โซลันนี่ตัวชวนฉันชินทาร์ฮินเดียเชิดลีมีลักชนิลงไอ้ทางอู้

ร่มเงาเต็นอสักมันไล่ตีลากันง่ายทั้งสองเลยตาอาทิตย์สองตุนจูมาทลาร์ชินเดติวคุณกันมันเทิดจูนี่อากาศวันนี้อีโซลตรงอาทิตย์ชวนนี่ตุนจวนจันทร์ชินทาร์เดลีตรงอาลักชวนนี่เราง่ายทั้งอู้

ไอ้ไงทักตักจตุนนุนทีมตะกองสักตัวขลัลปาร์โซวันนี้กลอเรียลลมัลโซมและสักไงทางไอตาเบสเซนชิงติลาหงสักติ

ไปทอฮูน้ำมันปุ๋ยอันบิดูมาเฮติลายันอิสราเอลสิไปเตปอินอิรันชิมทั้งละมาอินดัสทรีมันปุ๋ยเตอันกาเวบกอันนี้โอเลจุดจงจุดตุนตุมาฉันชินหลังสารจูอลกันไงทักเขาเตะอันนี้เฮียอากาศวันนี้ไอโซลันนี่เล่งเซมพลาหุ่นกันมั่งอ่ะเอชจูซังเลนี่เบียกดีกะเล่ลำหุ่นนี่ใจกันไงจะโดนนี่อามาสายินตนมังลันนูเอชจูซังเลนี่สักยังไงทั้งอู้